าตานาโนจิกายมาไอรู้จิกาปัจจัยนี่ยังไม่ได้จับไปที่นี่วิกาวิกาเนี่ยไอรู้ตาจิกายพรีเมอร์เวียที่ก็ยังมาตาโมจิกาชนะเปล่าเนี่ยโมจิกา